0: ทีนี้นุกลปันดอกน้อยตรงนี้จุดตัวตักคุกเที่ยวคุกช่องน้อพูดแล้วน้อข้าก็หามยาฟรีลามสกุจึงจอดต้นใช้มันน้อตับบุกโยกะจินิชักก็หามตอนนั้นบักย์กษะไรด้าให้เงยบาซักะจึงจอดต้นน้อคิชามิชาโยกะคลายแล้วชักก็หามตอนนั้นบักย์แต่จึงเบี้ยมันนี่ยากนิกาตัวตรงนี้จินิชักน้อก็หามกรุงตอนนั้นจินิบลัดชูการบลัดเพรสเชอร์รกน้อจึงที่แค่ตอนนั้นบักย์ที่บุปผาเปิดจีนีสักนี่จีนีข้านี่ก็ทำกรุงนี้บ้างจึงโยกะคลายเลยว่าพี่อาบ้าจึงใช่ไหมยะโยกะว่าตามตรงแต่โยกะนั่นจึงบ้าให้แค่คลายกันก็จีนีอ๋อสักก็ทำตรงนั่นนี่ข้าก็ทำตรงนั่นนี่ว่าจึงทำอุปนังมันอาบุนตีนั่นจึงตีนี่จีนีอปันดาวก็กลัมชาเลยมันนี่ขนาดไหนจึงก็บอกว่าตัวเขาที่นี่จีนีสตูดิโอว่าด็อกเตอร์สุธีเดบบุร์มานะแกสาจีนีปานดาวนนนลามสก็คลุมกะ
1: คลุมกะจัตโน
0: โยกะอบตตับุกจัตโนชินีไปแค่โยกะนตีบิชิบรุมบรุมนอกปีร์เลจักโอบารอรอกนอชิจาริจักโออบตตับุกิเซกิเซจัตโนเซมันคาเฟียบะใบทั้งนี้ลังมาวะอบโนลอยคลายนั่นเองเพราะคิดว่าก็คุ้มทุกงวดตรงเฮียบักซ์ตาบุกนู้ก็โยกะอินสตรักเตอร์ร็อกไบคลายเชิงไล่ตรงก็แต่เอาบอกคือชั่นลอยเอาบอกลังมานี่คือชั่นไม่ชั่นนั่นนี่ตุกุนนั่นนี่เทคบุญชามุงหายโยกะนั่นบอกคือชั่นชามุงคลายนะคะแกเอาบุญบางทีนั่งปุ๋ยแล้วนี่ท่านิชงนั่งมุ่งจังก็จึงโยกะนี่บิชิงตุยสักก็ทำตรงนั้นเองกันแค่ปุ๋ยละตามนั้นมาสัตย์ไทยบ่เบี้ยมันก็คาดว่าจึงตอนมัน
1: อาบุนอ๋อจงสักก็เบี้ยมันก็คิดว่าจงปุ๋ยละตามคลายบีทีบารายซาลายโยสักทำนกทั้งไว้บีทีบารายจามันยากลบจีนีพอดเรพอดเตบอสายเดฟเฮกรอกนุกจักโ
0: อ
1: แค่อาบุนอ๋อจงตาบุกจุดีบีทีบารายซานาทั้งไงเจมอนปุ๋ยชารอกนั่งก็ไปนั่นก็ชงจุดีบิธีบาร์ไอ้ชายาวอยชงอีเจโยกาบียมคลายมันบิชิงตัวชงจีนเบมารงนะชงคาทรีวอยสักนกหันตอนิมันอาบุนบอกว่าเนี่ยตั้วกอบเมนต์ออฟอินเดีย2015ปีนี้สมินะวอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลโยกาเดย์เนี่ยพาลายไปอยู่อาบุตั้มหิมบะก็ช่าสักคลายมุงเอวาร์เนสนี่บอกว่ากอบเมนต์อาบุคลายอยู่เมื่อบิชิบรุมบรุมนะเอกุชจุนะপালাই যাব তাকলাই বচুং অবহাই কেন পালাই যাখা 21 জুন এই যে যোগা ডে প্রত্যেক বছর বছর থিম চেঞ্জ হুঙ্গো তাকলাই থিম খা যোগা ফর ওয়ান আর্থ ওয়ান হেলথ হ্যাঁ মানে এই যে হাসাকা ও মচিনি পৃথিবী যেমন কইসা হেলথ ব যত নিন সাখাম দরকার অবহাই ন হেঙ্কে চুং এই যে সাখাম খাইনা হেঙ্কে চুং বিথি বাড়াই বাই যেমন চিনি বেমার খাই সাখাম বেমার কাতরি মামা হাইন চুং যোগা নি বিশিং তুই বিথি বারাই চায়া ওই চুং সাক হাম ন কাতরি মান আবো ন যোগাবতাম সাজাগ যোগস্য চিত্ত নিবৃত্তি নিরোধ মানে যোগং খা এই যে চিনি সাক মাং তাই শরীর আত্মা ইন্দ্রিয় যত ন থানসা খেলাইও আবন বাগে ন বন যোগা হিন যাগো বিভিন্ন শাস্ত্র বব যোগ সম্বন্ধে সাজাগ তঙ্গ এই যে যোগা মানে চুং বিশেষ খাই অষ্টাঙ্গ যোগ মহর্ষি পতঞ্জলি যে উপদেষ্টা

พอดีพูดเรื่องนี้ก็ตุ่นสังกิษคุกต่างหลายนะพูดเรื่องนี้ก็ตุ่นนั่งค่ะหายอยู่นี่ขอรังปันดานอตะกิษสึกพอลกิจะมันนอนี่สังหรณ์ไหนอังค่ะบาฮาดูร์เดบุร์มาอุดยกุปรากามีมันดีฮัตีมันดีนิตัยชัลทังตริปุรานีเอานini o sungma rokno sung sini o akasbani ni tang okrani thani o nini o kok tuno sung ton hornai nang khana wi tong di nini kok tuni sungmong ni results nang mannai phaidi ozarao sung resamung khana lai na

0: ให้หนูให้กอกดุกใบซึ่งแต่ฉันกำลังไลฟ์พี่แล้วนะฮัลโหลอากาศมันยากุตตะล่ะเอ้ยขนาดฮอริจัตตองเอ้ยนี่นี่มุงรกชากระดีนี่กุมาบรกนิ่งค่ะตั้งวะตามมุสงนั่นมุสงสาหดี
1: ตามเรียนรู้ที่จะรอใจร่างกระดาษใจดีอย่างไรนะยิ่งทำมาตามตามไป
0: ขณะนี้ตรงนี้กระตาลเรื่องสามมุมเราบอกงี้ตรงก็เรียกดิ้งดอกน่าฮาร์ดจะกี่ตรงก
1: ็
0: อ้าวก็กระบวนีปานดาวขนาดตรงนี้รูหิจันทร์เดบรมันนี่เช็คราคิดตรงน่ะอ้าวก็ห้ามไปเลยแค่นี่สมมุติเช็คราคิดตรงรูหิเดบรมันนี่เสียจากก็ทมาบุษะอาวขนาดตรงนี้ก็กระบวนีปานดาหัตถิวาสนีครักษ์ฮัลนีสันดานิดามสินิตามันจะเราขนาดจะกูเอาไปดิสังให้หนูให้เรื่องสามมงขนาดไหนพี่นาย